ตอนนั้นเอาจิตเก่ายังมาไอ้รู้จิตกับปัจจัยนี่ยังไม่ได้จับไปที่นี่วิเคราะห์วิเคราะห์เนี่ยไอ้รู้ตาจิตเก่าพรีเมียร์วิ่งที่ก็ยังมาตาโมจิก็จะนับไปเนี่ยโมจิก็